วลาสนาวสิงไห้มาสังก็นามวยปะโตตะคาปินีเดตุยเยาวอุดาตะโมกเตาปุมังยาวัยลาญวาปุไล